เรียบจำวิกนมนู้นแน่ตูลไก่ดอลโยตะสงาไอเกียนสวายเรียบจำกาดำหนักตะเสกมบซอมตำเลกนู้ภูมิบารายาเมียนโกนผู้ทมนู้ภูมิมัตตะควายดอลมาสำราลโกนในใบเทียโกนเรียนดาวนอสรกในมดดอลมาโกนเรียนรถภูมิสายชีโจลเรียนสลาสรกกำชายเมียดอลโมกบาลองไอเวียลริงบาลองโชว์ใบนะตรา